0: ดี
1: น้ำมายังนะ
0: อ
1: ัน
0: เต้ได้ไม่เกตาอันแนงละจูลูแบลูแบอันแนงเหลียวแรงบ้ายาลายบิงโกอันเต้อปีวีแร่กระตู้ดูแลเต้ดีเต้เต้ลำโป้กาดวงเป็นยาลายเต้ลำโป้กูเนียงเศรษฐียาเต้เบบาฟ้าเจออูแรงผู้ตายเอาแหวกเต้มาจะตายกาไม่ดูไอ้มางั้นเต้ดีๆดีดูแม
1: ่เอานะ
2: anak kita mesti ke atur penglikun pajala lut namo kubah kita nak

कसनमजोल नाम बच चंबुआ ตะกิตาอุรังนิโนอนามรยาญาระวังกาวิลาปะกันนะมรยาตะเรตนวังกาคุอมัตกังอญาคิตาปินาคาปังอลิบาวรายัญญังกาคนไลละ

เอนมะกะกุกะเซนมะกะนวานะเยลาอะเกญะเมตปะทานะเสตปะระเดดยะกะเซนกิกะนาหะเอ็งรีมิกะเอมานวาวะตังญะคุมังอะเอระระจังลังกัง

อันเดียวดาปะดังวิโลอันมุลาบุหันตะลิปะโหอันนบาอลูมีมุญีสริโตสิมะญะเดลุจังสะสริโตปุกวะสะตะมวะระจาบารุนัยบะตะญะติคุมะอะกุลาติตนาปะเสยรังกายดุโลดาตุญะจริยายะสินาสายาวกิตะสริโตอุรังอินโนติบายะกะมีอุรังละกีวิกิละลากิยังกะจาปะยังสังกะหะสะกุปวัง